0: ทำไมมันขายฉากไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่น
2: หาจิวายุนี
3: ่ขายเจ้าของดูป่ะนี
4: ่หึ
3: ขายเจ้าของ
4: คืออะไรนะ
3: หันไปทางพี่
4: เออไม่เอา
3: อ๋อ

0: ça, ok. On s'en sort par à la 2. Allez, on remue là.
1: Ayoubi Radio,
2: sur les ondes,
1: à toutes les sauces.
3: ไอ้ฉากไอ้นี่มาด้วยอ่ะเอ้ามันเวลามันจัดการ